ลุงก็คุ้มนิพนธ์ช่างและนับิ่งกับขับไปเองเดนเด้งกลางจำดวงรูปหังไกลเดเมืองระเกลมรองและดันจำดวงสับรูปดวงรูปจากลักลำจำดวงรูปในหมอตุ้มตาพลสนายกบินกำลังกิจกายกรรมคือไกลจากบังประกาศขนกนางานกระดับนิพนธ์ช่างไกลงานโชคจากจากลักคว้าหัวดงยืนจานาจ่อยมูดิไอกวดไซหมอปะโจเดเรมระยิมงัดแอตีสะหัวมีวัลติฮาเปรเมตไอดังเกิดตุปันลุตุปันดังเวียงช่างเกรเป้กระดับกรูเดิมย่อยหน้าก้มจริงกระเลยเอ็มทื่นติดปลาแก้วละลานฮัตเตอร์กวาโฮปิมเล่งนังปลาตีกริงลันชากบากลำรอยลุตุปันนันมากนังกิจกายกรรมคือกลายและบังประกาศกนกกนางานกระดับนุบวนช่างกลายงะโซจานจากลักมกุมจริงและกลายกระบินกระเชมวิทย์ปูตุตึนกลายมาพระรอยมลันเอกาวและอันลอยงะตึมตาพระพุ่นลำรอยมลันเตนับดงจีเลืองเวียนมีเทียกลำตรงเอิงดังควากนังพระดังจารควายปูนปิลากุกหอยจารควากนังกิจกายจารแกดลังกลายกระบินนาวกระบินเลาะมอดงจีกาวที่หัวอันลำตรงเอิงดังกแองควากิดไก่กนังพระดังจารควาหอดองยังยังจารตึมดงจีลำกนังกิดไก่พระดังจารตินกบินกนังกิดไก่กำคือไกลและบังประกาศกนกนางานกระดับนิบุญแสงและนันไกลงะโซจาตักลักตรงไซกะรำอารหึมทอกไกลมาพระปูตุตื่นไกลมาพระมังกนังกิดไก่ลำรอยมลันไอเก่าและนันตึมพระงะพุ่นลำรอยมลันเตนับลำนันมอพระกระเซมคลังตึมหัดพระลอยงะเอมึดสุยเรมลันมอกไกลเลตลันกุนกะปักตรงไซแปรตึมตาพระแปรกนังกิดไก่กระเซมคลังกิดไก่ลำเรมลันเตนับปลุรำเตียนอกกระบินดงจีเลืองเวียนมิงเทียกลำตรงเอิงดังควากนังพระดังจารควายปูนปิลากุกหอยจารควากนังกิดไก่แกงคือไกลเละบังประกาศกนกนางานกระดับหนึ่งบุญแสงไกลงะโซจารปุ่มนีกะไกลกระเจพระมึงตึมกำลังทำพระและนันไกลมกบมเป็ดลอยงะมึงตึมกำลังทำพระโยต้มรูกระเซมกลางหืมเท่าตรงไซมเนจเซมกราตึมตาพระตาไกลเมาเซมคลักไกลเละลันมึงตึมกำลังพระมอกไกลเละลันกุนกับพักเอมืดลำพระงามกราลุยซุยเริมลันเอลุยมอกไกลลุยเละไอมังประกาศกนุกนาดงจีเลืองเงินนิดเดียกเอลไลลำรอยมลันเตนับตึมนุยลำกำลังกิดกายจารล่อมดิมลาประงะบินเซมกราตึมตาประไกลเมามึงกำลังกิดกายจารกระเซมคลังเจ็ดมารกระเซม

0: ปรองบอนิกติดตุ้มกริงหมอแอร์กรงแอร์นอกเฮนเอาแอร์มาหมอกแหล่ดับเป็นนางไก่ยำเพราะแบตีแกล้ดุกับพงหัดแดนลักเฮลอนันเอาก็เรียบลุนนำลานิมาป้าจวดแอร์ดำพระดกเตลุนุยล้าลุงหกลำซาสะหวามีเบจักนาวเตแอร์กรงบังไลในหะไกมาหม่อมพระแอร์ปุ่มด้วยลำงัดลำแอร์ในจริงแกล้งวดอายปรองไอตีห้องตุ้มเกาะใส่หมอดัดเยี่ยมงัดลำแอร์
1: เราในปุ่มมาประลำกำลังประสังเจแอจานจากลักมึงดงจีเหงียงเทียนวังก็แองควากำลังประสังเจแอจารแวลันเล่านามาประหึงกำลังประสังเจแอสะแอเล้วเล่นอันกุนดอนเล่าปลุกปะเกอประจุคลีลันรุมตึงว่ากหันตรงดอนกหันจึงเอเตเอเตวยัวลำกหันนำปลุกปะลอยชิกเลยปรีเท่ามึงกำลังประสังเจแอสะแอแล้ววัดขานมรารุมตังโมปูปรองไอเป้ไอมาไอตุเราเฮตาร์ลำนันลำโปรเราไอตุนำปลุสปันเฮตาร์หมอกไหลกำแพงงามกระนกมาประกันตรงดวงการจังไอเตไอเท่านำปลุปะตึมนกกบกระลาบวนเกิมนิบวนแซงมอลันโยนกลอยงะดำพระติดนกมาพระพงปิลามดีกระตั้งกลายกระแซมกลางประจุกลีลันปิมกระตึมกลายเหลกกระปักลำกลายลอยงะดำพระบลูรำติดนกมาพระดงจีเหงียงเทียงวังกิเองควากระนังพระสังเจแอจานตักลักกิดกายตึมกระนังแถมพระตึมสะวัลและนันตึมกระนังแถมพระโยธมดีกระตั้งกลายมกบมปิดงะจักกลายปักมปลังแปะหมอกลายตัวอือลำหนึบบนแซงกระแซมกลางตึมหัตถะพระรูโยกบกันยำเกรมแกงกระไลตีตื้นอิดกิจับกระไลติบกำนิบวนแสง
2: เราในกำลังประวัติหามก้มจริงกระไลเปรมได้ดังคือรอยปลุกตะปันลันมาเกิดตึมดังเวียงลำวาล
0: ลำเกิดในหมอตัวดังเวียนหมอมะเมดได้ก็จุดปลุกทนดังซาดังเวียนหมอมะเมดได้นำปลุกหิมะทนดังนำดังเวียนหมอมะเมดได้นำปลุกทนดังนำดังเวียนหมอเมดได้มาปลุกหิมะทนดังสะปันดังเวียนหมอเมดได้เฮมาปลุกทนดังปลดเราดังเวียนหมอเมดได้ปะปลุกหิมะทนดังดอปลุกก็จุดดังเวียนหมอเมดได้ปะปลุกทนดังและนันลอยตุนำปลุกดังเวียนหมอเมดได้ตลอดปลุกทนดังในจิมหนึ่งยมพันเมืองด่างปุ่มดีตุ้มแกลจูมควบเมืองด่างเฟียนลำแกลมกรัมดีประด่างกรัมดีบวนสร้างควาวาลตุยหัวไอ้มือและดันปุ่มดีตุ้มแกลจูมควบเมืองตุ้มด่างเฟียนเบ็ดนอกนั้นมังมือตุ้มดงชี้และดันก่อไซกระตื้นดีมนาคนักรูกัดมากจูมควบแกลทอมกรัมดีบวนสร้างบริเวณบริเวณดีกยาร
1: โรยปลุกชันลันแม่กำลังประดังสะช่วยใจมกุมจริงเล็กเลยเปรย์แม่ได้ปะปลุกทุนดังบรีปีเตอร์สายตุ้เราปลุกนำทุนโรยกระเกงควาลันจาร์โฮจิมิน
3: ตินกบินพงควาซาหำทอและดำจุนเปรย์แม่ได้ปะปลุกทุนดังกระดังเวียงเหงียงทันเทิมกระบินตีจิโบบุญและอาในจริงไกลตุยับกระไกลรุมควบมึงดังเวียงกระประกระดีจาร์มึงดังดิอันเทดังเวียงล้อมดิมลาขณะติบกัดมังช่วยมก็แปะจิงกลุ่มง่ายกะคือเด็มเราตัวเรียม
1: เราในกระดองประสะไตหวานอกเกรดลังวันปีลงโปรยมาก้มจิงไกลปีลงกระหน่ำตุ้มตมพลังประดีจารมประทุนตัวไอปอตะโลนำปักพลังดำตุนนกกระบินปรองคือปลุกปะมึงดังเล่นอันดำตุนนกกระบินปรองดังโบกตึมคือทุนตัวไอปอตะโลมาตัวไอปอตะโล
0: นาปีลงมาปลุกกระจุ๊จัวคนหัดรูมตมพลังปลอกกระเดจาร์กระเทือนในตีรอบเมืองปลุกกระจุ๊ปศฟัลลำตัวเริ่มเกาะจริงไกลปีลงกรับจมด้วยปีลงและกระปรองงามกระแกลมตมพลังแกลปลวยเยลวิดไล่ไกลบุไกลปีลงเกาะจริงกระยำดีหนึ่งแจ็คบอตุตื่นลำไกลมาประวะและดันปุ่มดีตัวไม่ปลุกคนหัดรูมตมพลังปลอกกระเดจาร์ตุ่มกืลเบ็ดนอกนั้นในจริงเกือบเปียกคนหัดรูมตมพลังปลอกกระเดจาร์ตรงชายตัวดำเด็กมาประวะเปียงไงจักประเจ้าก
1: ำลังประกาศจากจักรลักมรอมโกมจริงเลยก็เลยกระบินปิมพุนเอ็มเทือกระตุนปีลงมเลมรอเกรกระนาวมเลมรอมโรมเลมรอมตาลำกำลังประกาศจาก
3: กำลังประกาศจากมรามบินลอยงะมโกมจริงตึมก็เลยเอ็มเทือกระตุนปีลงเมืองทุนตัวไอปอดตุบโลนำทุกทุนตัวไอปอดเหล่าปลุมอมแพงะตัวคือหังตึมตาพุนมเซซีลอยงะตุจริงตึมดำจนก็เลยกระจ้าเมืองดังประดังกำลังประกาศตรงเอื้องกนังพลพระเกรมกลางลาจารกะกระตื้นกระชุลเม้นกระเชมตัวมนจมาพระมรอกันเอากันนักมเลมรอกระกันเอามเลมรอมโรเล่นอันมเลมรอมตา บิมกละกลายเอ็มเธอร์กระตุนปีลงจริงกลายกระยำพุนยมพันลำกลายลอยงะปรากเกรมกลางลันจารปรากะหันลิงลำจารกรามดิกระนองปรากะหันกระตังกระจับกลุ่มโทม
1: บริปิเตอร์ใส่ตุ๊เหล่าปลูนำทุนรอยกระเกียงควาลันจารโฮจิมินลอยงะรอยปรากลายไปกระดับกรูเดิมตัดลวงรังลันเล่นอันรอยวาเรงกะตาดลวงรังลันมรอดในสั่งกระเป๊ะกระดับกรูเดิมแตกแลกโกมจริงและกลายปีมพูนเอมทือติดปลาแก้วละลาฮัตเตอร์กะวาโฮทุนตัวไอปอตะโลนำ
0: เหลืองะกลายเอมทือห้องไอเตียลักไอจีดวนสั่งกระเป๊ะกระดับกรูเดิมแตกแลกปลาและนำงามอาร์กตัวตัวนายลันมุดลำวาใต้สั่งกระเป๊ะกระดับกรูเดิมแตกแลกรวมควบกรรมดีวาใต้หินตาหินโตแซมบรองะในมดิกเลทอสังกดวนฟีนหะได้ราตามลำบรอเกรียมกลางปลาจิงกะกระตือนกรับดิกเลติปตาและดันดิกยากระจับรังกระบวนซา
1: ไอปูลปีกุมพงเนวัลไอเกาควบปิดหังวัลบนช่างปะและนันตุปันควบจริงกลายหันตาหันดาบระกระเจลันงาดลโกเปกลอยงะหันดาเอมเทอร์ปลาเนดลเปกมึงกระนังประดังวัลไอเกากระยำกรามดิก็เลยเสียมจักเทจันกวาล
0: จีจังมอตัวปลกจุพนนาตัวโกเพียกมอปลาเตกจักิลันตันการอาเสือและนั้นลำวัลสร้างกับเบนทาร์เกรลำนั้นวัลบุญสร้างตะปั้นปลาปลหิมาพนและนั้นวัลบุญสร้างปลาปลาปลุตัวทนห้องแกลบิมกวบกรมประกักเลยงะเมืองด่างเฟียนดุมนุ้ยกับมหาไอเตียและนำนุ้ยบุญสร้างเตตุมกจักิลันห้องไอ้นัดหลอปลหิมากลักปรักหาดราบราะในมรามกว่าประเกรดหลังนาขยาวห้องกรับกาะไซเหมาะนามงาปลาเตนับสางจำกรามเด็กเลยติบหมอกแหลมตามตาเกรมกลางฟาเจงกะและดันเด็กยากไกลกลมกว่าพลำบนสางวัลแอกาวมหาดราปอกปร่องเปราะปลานาตรวจเปียกลำกลมฟัลมกรามเด็กกระจกลันตามตาต่อแซมตุ้มกระหนงเปราะปลาแบตีสาพนดังเวียนปานอยเล่าเลยงะติกาะไซเบ็ดหนอนันกระจกลันในปัดฮิวแอกาวมรับปลานาตรวจเปียกสายรวมกวบกรามดิวัลแอกาวตามตาต่อแซมทาร์เกร
1: ปีเตอร์ใส่ตุ๊ดเหล่าปลูนำทุนรอยกระเกงควาลันจารโฮจิมินรอยปลูตะปันลันเอมากระนองประสังเจแอสะแอยาวงกุมจริงเล็กเลยเอมทึรติดปลาแก้วละลาร์ฮัตเตอร์กะวาโฮทุนตัวไอปอตะโลนำ
3: ตินอกปิมพูนไอปูลดอนเวียนไดราดามและนำนึกบนสร้างปลาและเอมาปลูพูนนาโดลจังลำวาลสังกบินทาเกรซะรวมกบบากลัมตามทากาวาเรงกะลำซะอันดับพระมอมกุมจริงกระยำดิมลากลายเอ็มทื่อกรับโจมดิบบนช่างปลาเทมสะเบะนากยำตากระยำเกรมกลางวาเรงกะรูมกรามดิบบนช่างเราลำสะ
1: เอิมดิบบนช่างแล้วนะบิ่งกับกะหังตึมปูกริงลันระบายันกริงลันโคตลายหังจ้าลำกระเด็กบุญโดนเอลอนที่เลดลานไอที่เกิมดิกยาประปรามจริงกระแปะมึงกลายอมอจักมึงลาลันยันไอเทนึกบุญสั่งลำกริ่งในอันตัวเล่ลูดำนักเล่นอันรอดำเจยกบหังนกโปทุกแปะปรามจริงตาเล่าปาวิทเล่ปวดตุตื่น
0: ไอ้เหล่าตีอัดแสสีถุมกว่าแซมกันลำสะแอหยวนเมื่อไม่ริวถี่ตื้ยปลามหนึ่งเบียริมลานเตลันและสักกับปาเมาลาลันและดันไอเตียกระแกรงเกือบระเบียดะบ่มงาปาวิตอมอลโอสนั่นกลายดิบและลันนาวทุนตัวบอบลุสปันมอสเกิลนาวชื่นตีจารลำดองไม่มอตุยรำและบรับละนาเซาโรงหลัดมรายไม่ตื้ยจานตอบลุเฮกลับรักมึงกับยุ้ยเปี่ยมพลกอมจริงปรากันวะเอเดปะอัมลันรุ่งไม่ลายนมและปรักจานมึงตัวสาวลันปลานาเซาโรงหลัดมรายตาเลเลาอระในไม่มอและเฮเบสายตานกปลานาเซาโรงหลัดมรายอามอลกุลรวยยันโอก็หมอปรักบาเวตอระในไม่หมอปรักบาเวตติกรับมลันตามมึงปรอบปลานาเซารงหลัดมรายรู้และก่อเสพไม่และก็กลบุญกันนับและนันจริงกลุ่มง่ายปิมลิมรอมดังปลาลำซา
4: เจ้าที่ต้อยลำ
0: รงหลัดมรายลำวางปลุหิมาเรยมอเรยเวทบอมงากะรงหลัดมรายสอยมันเห็นมึงกะอังปลอมกันเบียดะหมอนกชิกะจับเริงและนันหมอนกแปลมเจเอ็ดกะจับเมอ Mka hung up rot lam mam gun, brought room lot mrai yell more revit bum nga hen. Gao chang mang brought black nazo, room lot mrai, de be larati loot nook, be em deep brakak bavit got my time dear. Bố bà tụ tuân bà vết mừng gọi xe mai tươi, mò lúa mai tay làm xa ẻ nhuôn bà bà nà dâu rung lật mrai. Mpun bà nà dâu rung lật mrai tì tùa sao lăn gọi xe bồ mau. Rủ rạ này, mai long thị huệ lọ bọc bóng lét nộp bà nà dâu rung lật mrai, màu kèm xài tàr.
5: Tôi cảm thấy nuôi tạm.
0: Có bố rung lật mrai bà vết bà cắt cả chập răng hình cả hồng rùm nâm căn. Lâm grab lan mò prak ba vit na nao bo nik term ka hom pla ka phe ka nyul te kring lan nai ka pro nai soi man ka yua da pi ram gang klae ro tup let nan nok rong mo klae dap ka chang mang mo klae ru ba mung kono kona let nan mung pro pla na sao rong lat mrai nai mara rum de ka yat hen pro kono ka mai tem nia lam sa Mừng tòa lò bỏ gọi say bà nà sâu rung lọt mrai ta lì lâu. Rạt này cùm xa ẻ nhuôn mò lấy kiềm của chúc lúc gọi say bà nà sâu rung lọt mrai. Xa bỏ ngạ mrau mò lấy mực buôn sang lạc tuổi rèm lời ngạ lại đầm đi kìa.
5: Hình này ạt màu mơ phụng mai đầy mì lê lâm quay ngạ bỏ sẽ hầm phôn tôn ngạ bực ma làm plan nâng nọi. Hình này màu thâu lấy quay đà rung nâng sẽ hồng tình cỡ mai tươi như rung tầm là lâm xâm lan như rung nâng ạt màu quay đi kì giá mơ leo so hồng mạ bỏ bực ma.
0: Đúng bỏ lịp rung lọt mrai mừng tùm bỏ gọi xem đếp buồn sang. Xàm ta bỏ ngã mrau bự mòm đi kè giả hên. Chàng mang mừng bỏ lạ nà dâu rung lọt mrai này bự mòm rọc lại bùn cả nắp gồm đếp buồn sang làm xa.
2: Hãy trăm đồng rụp mừng rạc lại mrau lên anh trăm đồng sập lụ đồng rụp đặc lắc rệnh này chứ tập này nhớ. Lấy chắc cầm đếp buồn sang lên anh bình cập trên đỉnh lặng lẽ bọn lọ thầm tôm làm trăm đồng rụp ở tay.